0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะ PM มุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโลเ
1: ซนซิสจ้ามาริจิกาดียงโอกิสโตน้ามันดูกาวรปัมกงวนงูรินยลิกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมาลาคอมมูนิตี้สกุปะลัญญามาลานักคนวันลนาปรินีตบุโลทรานสปอร์ตน้ากุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสิสมาริจิวันลลิมุรินีตฟิลสกุมาลาKiko Budpoloko Bingur Bushmur Kabala Sitilil Limurung Janit Limurutung Ama Nukung Sensis Ngurja Warpam Uniensa Metrislika Nindumaram Nungo Instructions Kalki Uninel Janito Visit census.abs.gov.au Authorized Ja Australian Bureau of Statistics To Canberra
2: Yo Namaka Ngama Yung Radio Raman Gening Gatji Ulkurka kaya talamra dual makaradio nga madol bala gumurukat tirkun kalek ngor thank you